มาตอนความมันกันไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรปีละสุขุสีเพียงจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายเอาดูเช่นไม่งั้นมาในคนคนความมันคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ Number One Haru and Sato Education Center โอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กกี้ฮาเลมากรมาบิ๊กโร่กรมาอีเบงก์เบงก์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กโร่เฮียไอร์บบานาวันสุบิดาปิ้งชาจูซี่ English language กักชักบินเบียบัสตาชาโอ้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรินเตอร์ฟอตโต้คอปี้มิชินอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้อินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีปายชาซีซีแคมาร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตฟอนิปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้านเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนอมบ์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์ซ่าอันท่านนับเป็นสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลิสฮับโอยฮับกูดเบรีกูดเบรีกู